สุติขันคำนางแลหายก็เบายังก็แผ่วต่อถึงแรงวันเนนางว่าน้องแลใครฮักก็แลแป้งปีปันใดสังมา

ยน้องรักอายเด้อตัวอยู่ไกลใจพี่เอ้ยโอ้ยน้อสั่งมาผิดใจใจก็จัดเทว่าไอ้ตกน้ำก็เสเปิ่นขนเนื้อได้นางเอ้ยก็ผิดก็ใจไอ้ไฟนี่เสเปิ่นจริงท้อได้นางเอ้ยโอ้ยน้อสั่งมาผิดก็ใจไอ้

ยากะลาอีขันน้องก็เสดอกเสได้ก็น้องรักอายแม่เมื่อยันหุ่นนายเปียร์

ดยกันสำก็กานกคุณเขียวได้ใจเอ้ยเอ้ยไอ้มีกะเลคำเสียงตัวเดียวเต่าป้อมเฟยบ่มีกูแล้วเตอเจ็บอยู่ตุ่นลำไม่

่นเสียวหน่อยเผยดอกจีกองต้นนี้เอ่ยกานาพี่ก็ดีป้องเล่พองเล่เอาล่ะคุณท่านมาปินกูน้องซื้อว่าก้อยเกินเจ้าหอมหักก็ก้อยเกินน้องก็ไปจ้างก็หน่อยและไปขุดดินเถินบ่าเอากาใจเอ้ยเอ้ยเอ้ยความใจน้องและก้อยจ้างและก็หน่อยไปบกเลินดินสูงหน้าก้อยบกดินสูงสูงเป่งเป่งไปก็เว้งเอาอายเสียว่าปีได้ได้เอาหล่าโตไอไปเป็นกูเมลงสองหูน้องปั้นโป่งแล้วก้อยทอกเมปีเอาคอนตอกเขากากังนาก้อยกุ้งนังเอาก็เท่าแสงน้องปุ้นเมาแล้วก้อยคำปุ้นจำไดเอาเต่าบะก็ตกขี้พานก็ก่อนเต่าเฮ้ยปอเลินอ่อนเล่า

ตอนพี่ก็บ่ยามและเคยตอนนี่มาพบปอก็ระพี่เอ้ยโอ้ยน้อสำได้ฮ้อนแสงยันเดียวลูกพี่น้องพี่ดิจางไตยองในไปลุมพี่ก็

เดี๋ยวไอ้สอยกาบไปและสะใจปล่อยตามันเปิ้นเออ

มาแล้วปุ๊บแก้วเวียนฟ้าต้องไม่ใครมุนจ้า

้องเจงว่าเบาปิ้นสังแลก่อนมอนหนักเบาปิ้นสังนี่เปิ้นว่าการอันต้องนี่หันกันนี่เหมือนหมากมันลูกตอนกันว่าปีดีอ่อนเอาข่อยและอีจ้อยก็เสียงลากปึ้งใจ

าบุญกาบหลายแป้งจ่อยไข่โจแอวปันหน้าและน้องหักอายปอสาลีอ่อนขาวฟูตัวนี้เอ๋ยเดี๋ยวน้อและบุญกาบข่อยและอีจ

อีน้อน้องแล้วไปขับมาดอมาปิ้นกูปลาอ๋อน้องก็ย่อมาดอมาปิ้นกูปลาเข็มก็ดีกาน้องหักอายเมย์และจะขับสุงเวียนโป

0: เด้อเว้ยปฏิเปิ้นและหรือยอดใส่ใจนี่พบจอดปัญหาขวางปฏิเปิ้นหรือหลาอีจอยพบจอดเมืองลาวปฏิเจ้าได้หันเพื่อใครสั่งสุ่มข้ามคือต่อปีและพ่อหนาอีจอยและเหมือนใดหมื่นคำแดงน้องหักอายตัวน้องอ่อนแม่แป้งเปิ้นเอ้ยเด้อเว้ยชื่อได้บุญใจมีได้และกินข้าวหุ่มฟ้าและใจเฮยเมืองลงเปิ้นเอ้ยได้และกินปลาหุ่มหีบได้หีบจ้อนกันน้อยและแอบคอกลายแดงได้แอบหนอแจ้งแวงลาน้องเฮยมาดีสร้างใจใจเปิ้นเอ้ยซื่อ
1: เด้อ

ซอยกาไปและใจคนเมงามเปิ้นเอ้ยอันว่าอย่าถอยเจ้าหอมหักอย่าไปถอยก็ดีกาแกนว่าปีแล้วโหและปินพอยและคำน้องไต่ลงบักโป้เปิ้นและหลาน้องเฮ้ยเมื่อนอ่อนเล่างามเปิ้นเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยวันนี้ปีก็ดีแซดเข้าไก่ตัวน้องและก็ถูกเคนกกันว่าปีก็ดีแซดเข้าไก่และตัวน้องและก็ถูกเคไว้จะหักปล่อยเมเป้งเปิ้นเอ้ย

ปินหังคุ้มคำอายและโตนอยและใครโตบื้อใสบ้าได้จ่าเมื่อเฮิรนอ่อนย่างเป่งเปิ้นเอ้ยกันมาพบปล่อยหลาและปินหังนี่อายพี่คุ้งน้อยที่ทำออบโค

เดี๋ยวเว้ยตัวปีคุ้งคำใจปีนี้ตัวไอ้ไรอ้อมปอมนี่เอ้ยปีนี้ตายปีนอ้อมเบาดีเจเหล่าแกว่าตายปีนเขาเมน้อยบาดีหาบเมื่อเย่แกว่าตายปีนโพไตลงน้องมันเบาดีขึ้นเบาดีเมื่อ

อยเสื้อไข่ไหลลองมึงและใจปล่อยมึงลงเปิ้นเอ้ยเดี๋ยวไว้สิว่าไตลงน้องบ่มีโพตามและใจเฮอและเปคันขึ้นไข่ขี้ไหลลองนำตามและใจไอ้ป้อหังนี่ใครขึ้นและใครมาเหินอายและแป้งตูเมื่อจูสอยกาใบไม่เหินอ่อนเล่าฟูเปิ้นเอ้ยเดี๋ยวไว้ฟังต่อเมตโตอีลีหนังและลำเต้นเมตโตเอ็นเข็นหนังลำต้องเปิ้นเบากี้เมตโตอีลีหนังและต้องเต้าโหเต้าสอยหักเกยชีดีกึ่งใจเก่านอนในอินเล่าเสียงตัวดีนี่ขึ้นไหวเหมือนสาวแทนน้องมายาเปื้อนมาแอวแหลกเอ้ยเดวเอ้ยปีนี้คือเพลาปินจูน้องขึ้นขยันปีใจคุ้งน้องขึ้นขยันตุนตัวเสียงเมื่ออยู่ในเมื่อโก

ันนามันเปิ้นลือสาเพียวจอดในเมยโกละพี่เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยได้มาครับอยู่ก่อแอมน้องวันนี้อย่าไปอู่โพหักแกมาจ่าคุ้มปีได้มาครับอยู่ก่อแอมน้องอย่าไปอู่โพแสงสอยกาใบและใจปล่อยตามันเปิ้นเอ้ยว่ากับยอดใส่ใจและโพแหลมซ้ำวังและปีนางโพบ่ปล่อยหลาปีนาง

เปิ้นหุ่มสาใจย่อพี่เอ้ยเดวเอ้ยเล่มใจปีจังแสงและอีนางจังอายตัวนี้เอ้ยบ่โตได้

0: มิรักผู้ฟังต่างหลายป้องมีเพียวกรรมครับกดถึงตีนี้ยินดีครับต่างหลายหับฟัง
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好可不吉利，
4: 正破嘎片五千出柜，
3: 干带十三班呐，
4: 李苏五师傅，
5: 广播涵盖的红，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。

0: 光壮壮，团结伴和。
1: 情光壮壮，团结伴和。
0: 情坎万万，孤单伴人行。
1: 情坎万万，孤单伴人行。
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ที่อยู่ซาอยู่ล่าหิ่งพอกไปเขาอ่อนกันมาถ่อมหามหวังที่ถ่อมนิ่งยินอันเป็นทั้งบอกคำสามหวังนั้นหวังเหอพี่น้องเขาตั้งไหนจิกถ่อมเชิงฮับถ่อมคำมันห้องกว่าเปียงฮักโหเสือ

0: ปีร้องขอตั้งไหนพร้อมพวกปักเลยเปิดเงินเอาชูท้องเหอปีร้องขอตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นจากเบิกสง
1: 云南先生 boys 马空是八大，中破个天先生 boy 那个爱。
2: 云南先生 boys 马空是八大，中破个天先生 boy。

0: 先是我是拉空是不拉的正破嘎了芒果怎么打拉嘎是嘎么的啊哎靠什么上你你的浪那是嘎是不会电他你要蒙胆是碰巴地铁你那蒙枕乱没有上你啊冒昧帮单哪怎么打拉嘎上南哎宽上冠那开单哎胡萨嘎那冒昧上怎么打有嘎
1: ผู้ลาซาสังหลอดสลังรับตัวผมจมลาเมื่อกินจึงคู่สังหลอดเพียงแพ้ขับคลุ้มเต่าลาชื่อกาเมื่อตัดง่ายครอบชวามชานีคำจางเงินนี่มีว่ามึงแต่สปอมปาดีเทียอีนันมึงจืดโลอามิวชาลบรันนามองมือละจ้าใครอาเดียนไปดูราไอได้ลังกว่ามึงซามิวมึงจึงชานีมีว่ามึงแต่นันได้ตัวลายสิเลยมุชาเคกรมลาไอสปอมบาดีพงนีแพมยุนตามนาเมกินจึงคู่ช่างหลอดตับโนเพียนีแพขับคลุ้มเต่าลาไอมองมวยไข่ดันนาจอมดัดลางกะเคียงมีจขู่จามลีชื่อจขู่นิงสินิงจะทุ่มโดทะยินนันสินนามกะสักคงมึงทั้งรับกะมึงซาอามิวนีงาชนุไอชราเมืองซาลาซาณาทุสตูนีกัวมงดันติงทาสังหลดลู่เข้มใสเรียจลู่เอมินอุโพอุพรั่งไรเพียนมาลคอนลู่ชันไหนมามตึงยังสเกรงนามงชวามชานีก็สุดไรนี้เทียลคอนเพียนลาเทียริมสกุยลาไรมาไอทั้งกัวมีทาลาชาลูกของไรจังละไงลูกคอนลาชามสมไรจังลูกของลูกคอนนาคูตัวดันนาทุสเพียนพงสเกรงครับบานทอมกุมลานมูมกันแพ้นึงขับนาแค่มาไอชดามาจายปลอดตัวทะลาสะนานำบาดคนละง่ายหลักทุสดูไก่บินเฉียนากษามาละวาไก่วันจงก็พามาดูง่ายก็สนาเทียมชากับสันนายามันเดียนทางวายลำก็ชื่อแพ้มึงชานีเอไปกับสะเกาครุมนูไอผู้สืดูว่าก็ได้ลำก็นึ่งพันนาเพียงมาไพรดันทอมสองเดียนนาผู้สืก่อนนาลิดอับไอมงสามิวกังเถื่อเรมชามแรมจะแพ้ริมก่อนนามชาสัตย์มชาอับงาสเดียบสกุยไอถังกาหลักทิกเรตำโจขึงไรเทียกันกลอนนามงสามิวมงจึงชาณีแพ้เทริมนาเขมาไอมงซาเมียวมงจึงชานีกนิงเจตีมันนาชดาจโคนานนิมีทะหลังนับเข้มนารถมันหลันมูกลบพังวามใสมุสมยาชนิชนากษัตริย์จิกัดไอพังลาซาทุสยามันแพ้เกาลูทุสสุนาเพียนมาคราแพ้กษัตริย์บิดเกาลูทุสดูดึงลาไก่บิ้งเฉียนแพ้มงกระทำสักเกามาไอไดเดียนทาทุสดูกษาไกวันซิงกอมงซาอามิวนีกุมลันรถนาชองเอชอนฉันซือกอสักของสามยันทาทุสดูชื่อจะพองกอซาลมัดบานุไอชื่อกว่า

哎，我是个那路爱铁，个个土司多尼旁的克列皮格罗那，来自旁国萨罗姆爱土司多尼，来是来张帕之这么多那，偏偏那萨迪格萨，木沙萨什鲁克瓦姆塞，来他恩家干亚南滇，你说这土司管康爱沙那尼，这么奔跑那，公家偏木沙金石当都爱。ผู้สือหลักหนักสมรพงมาจมล้ำใส่ผู้สือเพียงพงใดสตาจุคุคุณละง่ายชนีผู้สาลาสาเรียสาคันช่างวันนารับมาลันพงนีแพหยุบกษัตริย์พังวันใส่สตาชื่อปร้อมจะยาชนีไกวันซินซินปวดลาเทียดไรลาสาโกทังตวนนาปงลีจูจมูไอชื่อกุมลันรถแอมชานีแพ้กษัตริย์อิมนากุมลันรถเพียงพงนี้ก็ปุ่มเดียพร้อมมกอยมัดมามใส่มงซาเมียวมงจึงชานีปราดตุบช่างรถลูนามาดูมจือชิมไอคูมังตงกุทองมีวามชาฟันยุกวยลาซามงซาเมียวตันจาเมยลาซาตาปาจูมงซาเมียวเซียวเยียนเรียมชามแรมซุนแพ้กษัตริย์แตงนาทันชงเดียลุงนาอยู่มงตันช่างละเพียนนี้แพ้รู้มาอยากไรจึงยามครุ่มกุดง่ายคู่ลาซามงซาเมียวมงจึงชานี้แพ้เคล้านามาดูวัดอามาไอได้เดียนทันชนคู่ซาโกมงตันกระดาเดียงหัวยินยางทันชงลงลินป้องฉันดูอย่างน่าไล่ลามแรงอาไอได้ไรลำได้แพ้ก็มินดังครูพงเทียฉันเทียเทียมาต้นมาไข่ไอกุมลันรถมือแพ้กษัตริย์ดิบงาไอทุสือหลักหนักสมรภูมินี้เอ๋ปะเก้าใส่ฉันเทียมวยน่าลำซาเทียมโดลามมากคราปะเก้าใส่กษัตริย์แรมสมก่อลุยเจ้าไข่ไข่วันฉันนำไพงาเพียนำหน้าดูสัตว์มาเจริเบนีแพ้กษัตริย์ก็สีพังกระคำปุบาจำเจ้าคำเลียดเมียมงดานปะโมมีจนาคูกวยหน้าสีตงกูยงทันชงเดียดูช่างวามใสฉันเทียสกองปุ่มตดไหลกรงครัวรับไหลไรอดีนสตาเจนมีจันความก้าวไอพังเชทันชงมิ้วมเรือก็ความดูมาไอกษัตริย์เพมีว่ามงตันช่างหลอดตับโนพงยินนันกวางสีกุยโจมงทึงเร็ดตึงตงพงนำบัสเงียดกุมรันพงนำบัสสมชกรุถันนากมันดูนำบัสสมชลง่ายถันนากมันดูนี้ขับครุมไอครุมาไอฉันเถี่ยกุมจึงกุมซาทุสืออุบข้างไอมซาแพหนึ่งขับหยิบรับลามหนึ่งขับนากุมลันรถไอบิดไหลแพขับสกอนสกราวฉันเทียแพ้มงตันช่างรถดูไอมิซากจาเทียยินามงโตดิงช่างรถดูเข้มใส่ลำนี้จนดันมาไอฉันเทียแพ้ดาบูกาทางดูไอทอมมรุมยากคำครุ่มง่าไอมงชวามชานีแพ้มิดไว้จนล้มนากุมลันรถมูไว้กลัวช่างรถเพียนนี้ดูขัดวานาแพ้คุณล้มละเรไอกุมลันกุมงมิซานีมจนดันมาไอในทางกาคูลาซาช่างหลอดสลังรับโตงูไอตงคอนกุมพะยาคูลาซาช่างหลอดสลังรับโตงูปรกกาตนไอกุงจังง่ายมงกุมพะจดัดมาไอกุซามสมใดดาบูกาทางดูไอพังมจีชิมไอคูจะพองผ่อนนาจะพองทาคูลาซาช่างหลอดสลังรับโตพอมจมลาสลังรับโดน่าสลังนี้และดาชบรอดอมใส่มกันมาดูมกันมาดูหนึ่งดาวรับโดสลังนี้ก็ฟันยิ้วกวยลุยกัวมงเรมีวามชามงซาอเมียวมงชวามชานี้คำกุนมาไอจะเรื่องหนึ่งโบกัวมีวามงตันสุพรรณปาดีลักษันไพรชบรอไอโจโคแพคำกุนชมุนอูไอกูลาซาช่างหลอดสลังรับโดนี้ก็มงชวามชานี้แพ้เวมันจมลั่นนาเมื่อกินจึงขู่ช่างหลอดเพียงพงนี้มงทงรับกาสักคงกาช่างหลอดลูนามาตูซาดูไอแพ้คล้มเต่าละไอโมกังกะโลครับมาไอยังมีขู่จ่ามงอาชิลง่ายนิงกับสตาสตาลง่ายพร้อมจะยาชนีขู่ซากันวางตัวลังกวางหนึ่งทอนมังเกากระทงนา

黄丽贤，龙光个同他博桑苏啊，热爱拉玛尼帕，木用派他，因将连山国阿爱，与我蒙丹上了达诺彭尼帕，胡萨拉萨国萨中那库萨达拉什文马爱，带来蒙萨缪蒙正沙尼亚，铁格隆沙，与我蒙丹斯潘巴迪彭尼帕，木达姆塞。但是你管那地囊不独带你那拉杜上了路没塞来与我蒙丹难带到来旁蒙萨阿喵蒙正沙尼过蒙丹顶他阿喵过上是过蒙正沙尼铁绕拉拉拉姆难过我们店拉姆难破旁我们塞铁门人红生拉蒙萨拉扎苏干拉共盘帕之拉热姆甘拉是过他มานามกะลักไลใช้ว่าลุ่มใส่อมิวชานีมาดูงาชนุไอชาทะมาดูอุบขังไอมงมสาทงขันกลอสตุพัดบาไอมจวมงสาอมิวมงจึงชานีมงมงมสาลำทะตีนางมาดูไตลูมาดูอมิวชาอะเวออนกันบูมงแต่มงจึงชากษามงแต่มงมสาปองบันรับโตสลังนีลุ่นฮะมงดันก่อนข้างลามขั้นตุบปองตัวดันล้มนางครับวาลูใส่ยาแต่นี้มงสามิวชานีงาชนูไอชาทะพองชิงรางาลุงาบราลามกงพันผาจีลามตูครงเกินรามกาเรลามชกุทะมนามกาลักไลใช้ลุ่นทะมงสามิวมงจึงชานีมจำพังครัดไอระเบาสตองเกาลูมงแตนดิ่งนาอามิวโปซังสกูมงจึงชานีเทียดเรารำรำสุสุงุยเบียวไอพองชิงราเดียรับชังวาลูนังซังมกามมูลามสกูทาจันกบาติกไออายุนซีลูลาชจังไซมงซาอามิวมงชวามชานีอางาปราลามลินีเทียลินีเรางุยเบียววาลูมงซากุทองมเรนีลินีเทียลินีเราจอมทับลิลีวาลูไซมงซาอามิวตักสู้จองจองมา硕士研究生中马德塔中马勒山帕吉姆沙尼蒙德尼铁林尼饶洛扎瓦鲁塞萨勒坎格巴铁与我蒙丹来共荣爱拉生拉姆萨布兰南铁空上旺阿爱蒙萨阿缪蒙正沙尼过巴迪帕杰朱东巴迪阿嘎姆达巴迪阿旁坎迪迪瑞恩他蒙丹顶那阿缪国桑是故蒙正沙尼铁绕可看爱了宝米南嘎姆金卡旺阿爱爱

mudun na sawan gwan na kai dan ai chu tu nan a mau mai bai jo ma dan yu ga yin nan gwan na kom pru wa ai mong dan wo am sha chu tu nan shi ga ma dan nga ai khap sham sha ni kham jang nga ma ni nge go swan re ngai miwa mong dan su pom pa ti ti yin nan mong je lo am yu sha ni a mau mai lu za ไข่ตั้งนาเดียนท่านางเพออินันก่อนนาคอมปรัวไอ้มองดันวัวอเมชาลงไงมีสเจนดันนาชาหมิงกัวชูทุนันนาไอเรียชื่อกัวลูกเบาท่ามิงดันคงไอ้คือคำไอเมชามีว่ามองดันมีพรมปาดีพงนามิงดันคงไอ้วัวอเมชานีก่อนนาลงไงมีมีว่ามองดันมองการเดียคอมครัดวานากงพันผาจื้อตักกษามงการติงทะมิงร้องไอพระเจ้าพระราชรากบะมงดันอาบมตุสักสมริประตูอับน้องเกามงดันโกกรรมน้อยมงมชานีอาบ

ตูมาดูอาพระจื้อจำไรอับน้องก้องไอสุดผ่อมปาตีพุ่มชาเรียมาชาละง่ายมีอามาดูงายังพาบุไรมงเรกสังเทพผ่อนชื่อมาดูท่าอาชังไองางาไอไงครุงงาไอชเลยไงอาสักสมรีไงมาดูนันเพียงอุนัดตัวนามาชานีอามายามไม่ได้ชมุนไอคุณอาจารย์ใกล้จะไอ้องตังไอ้ว่าอะไรคุณนะมาครึ่งมาดุบลำคำล้านาปวดลุพุดลำอุ้งอ่ะมีรูปมีอยากลำอุ้งรองจูอุ้งดองมีอุ้งอ่ะอยู่กจีอยู่แร่มีเทียอยู่ช่างไอ้ลำอุ้งอ่ะไอ้คู่พิจารุปุ้งอุ้งสะข้าชื่อข้าโนครั้งนี้อาบันเออารองลู่คือคำไอ้ทุ่งกระอาบันเอไงอาบมีมาสินไม่ชิมิตก้องยาไอมีติตากว่าน่าไหลไอคุมชิงกันน่าพามงไงแพ้ลู่เตียกได้ลำสักเสียมาตุนนาแต่ก็อเมริกามองดันนากาชกบมาชาคุยเธอมันอาจิงลำเว้ยกาชกบไหลกากนากาชกบแรงอาไอจิงลำเว้ยกาชกบไหลกาปุกัวคุยเธอมันอาประดิ่งนาเพื่ออาชังไอไหลกาบุกแรงงาไอไหลกาอันเดทามีพอมลำมาดูมิชตังลำแพ้มาควันสกวนงาไอจงฮวาอามิวชาเรารู้อยากจำจ่อไอเตียนทาชูทูนันจิงลำเว่ยกาสกบไหลกาแพ้มีว่ามงดันเดียกเลียจะชวนตัดงาไอชูทูนันอินันวันช่างกวนนาคอมปรัวไอกุมงพาเจสรางกบาเรียชื่อกัวประดิ่งมีพอมลำชกุลจิมราชิมซาลำยันพาเจไอมงดันเชื้อชกรรมชาเรียมีว่ามงดันสุพอมปาตีอะคือคำไอระบอยงามชะตัวท่ามาจิงท้าไอกุมลานหนึ่งครึ่งเรียชิงมีมาจัดจ่าเอจะคู่ชื่อจะคู่หนึ่งนายีนำตาท่าวนช่างเกินวังนาเกรมจันรู้อย่างไอพระเจ้ามาชาอันตาลงให้ท่าลากระชาลงให้สาปราศัยชื่อกว่าชูเป่าลากระชาได้แพะทูนันหุ่นนามิงชมิงยาไหลกากัวฟังพงงาไอมิงเทียไหลกากัวจวงจื่อเชี่ยวย่องอยู่ไหวก้นนาว่าไอใครรังงาไอชื่อหลุดจมกัวกลาลังตาจวนเปลี่ยนดูสามจันทร์สกุลจามินร้องดูอุกาง่วยละจมแรงง่ายสักครู่หนึ่งชาโนระยังลาชาอันเดโกะกนุนลู่มัดใส่กว่าชิงกันคันปงหลีกโลคอมนาชีพเหตตาบูกานามจินจึงคุเนียชาจังคุชมุนง่ายสักชื่อมลินิงโงนาชิงท่าชีจึงคุนีชีพเหตลู่ปองมัดนาชื่อแพะกุมราโทชาผงกวกขั้นนาคุมิ่งเดียชื่อกว่าแพะว่าตามชงุนใสคุมิ่งกวชูทูนันชื่อประทะนำปลงแง่งูนาตัวดันลำตัวสปรดนู่ไอชื่อพกาเสียงกวชงุนมาอันซากลัวไอชามาต้นนาจงลงพระจื้อชิงครับวานู่ไอคิมิจคูจาเอชื่อจคูนิงทาชูทูนันอาสุยคุณนะจงลงสเปรย์สโปรยานนะเปิดจินอาจังจวดสระจงก็ช่างนาคูสัมเบอร์องไซแต่อาเตียนทากัวมังงาก็ท่องมลีชมูชมันมงกโลไอปรัดแรงง่ายชูทูนันกัวชื่อปรัดมกากลายใช้ชมูเนสระลีตาเจ้าเพเจลานุไอลีตาเจ้าผ่าจิมจวนชิงขัดว่าไอกตาทาชื่อมาคซึมซาคมจบคำลามงกโลกุมพันพาจีง่วยชื่อไหลกาตับจีละไงพกครัดวาใสชูทูนันกัวอาสุยาคูจองลงจุภูรูยาไอเรียมจัวตัวตันไอคูไรยังจองกวนนาองปรัวไอทอมยินันมงตัวเดียนทางวันนาเชียงอังไอมากัมปงลีวาชกุดรังไอชิงมีจะขู่ตาเอกคมสมเนียงมังไงตาท่าเชื่อมาดูอันตาปูกาอินนันเดียนทางวานู่ไอความนาชองเอสราลีตาเจ้าชื่อแพะมาจุน

ละไงตังลูไอ้ไม่ได้จอมมานี่เพียไม่จิ้มไข่ไล่กาจอมทีจอมฉันไอ้มงกลัวช่องช่องช่องไอ้ไล่กาโลไว้ที่ครับว่าลูกห้องทับทุ่งไอ้คุณนะมังเขือซื้อเลี้ยงลิงมาซาเทียชิตาชื่อกุมลันโมองตังไอ้ลำโคชบรักครับว่านะปาตีมาจมพงรามามาจมพงโคนามาตูเสียงอังไอ้ปงดีเข้มจริงครับว่าร่าไอ้ง่าไอ้มลีนิงว่าอยู่ใส่คุณหญิงกดูว่าไอ้ทอมชุดทุนันมองตัวนำไปละไงหรือปรันจังจงกดจงสระว่าได้นู่ไอ้ชื่อช่องช่องช่องไอ้จงมานีท่าไหลกาที่พงว่าไอ้พงพ่นนารำมาพงนี้แพ้กุมลันรำมลันครุนลำคมนาคูกรุมชุดโตครับว่าใส่ที่มีจะขู่ตาไอ้คุณกุนิงท่าลีตาจองมาจนครับว่าไอ้กตาท่าชูทูนันอินันก้อนนาเปิดจินเดียไปดูว่าใส่แต่ฉันนิ่งนาถึงราตาธาชื่อมีว่ามงกันสุพรมปาตีพงสั่งล้มหนูไอปาตีมาจุ่มพงก้อนนาฮิตอับยาไอเทียมเรนชื่อช่องทางไรจีนันฮาร์บิงช่างชุนเรือฉากคันสระแต่อยู่บางเขื่อนซึมสากุมงพาเจทันสปราครัดว่าจงมานี้แพ้กุมลันพาจิมีจะสัตว์ชื่อมาจนขันวาใส่ทิ้งมีจะขู่จ่าเอซุมชินิงท่าชื่อจงสระลงไอมีขู่ตุ้งเบิกโกพาจิชินคาจามอกลัวไองาอย่างตุ้งเบิกเพียนจอบุนีเอสุดพรมปาตีพงนามราชมาชามาตุงเรียงุ่นนาทองจะขู่นิงเอชะตาชินไอจะขัดโจใส่ทองโกร้องต้นไอครุมชงลำมูจีน่าจะคริชิมครูไม่กระตาทาเรดิมชูทูนันก็ครองงานามิเทชกุชจานามินอาจามอุดวมัดง่ายชื่อรัมมามนางนิเพะและเบาไข่ดันก็มีอะไรกาจนไทดันในทางกาจามันิมงดันตราเจ็ดผ่าจีหนึ่งครึ่งนี่ใช่อาไรกาสีเสียงข้องดูไอชาลาสุทุลารุชิชัวง่วยไรกาเกลียงงนกูจูลำเทียมาสู่อาเพียบลำง่าไอ้มงดันง่วยสมไรไหลกากางุใส่ทองมลีนิงรองไอ้ทอมเวมันโจโกโคคัมฟูยีเอมาราเข้มซ่าโจไอ้มงกบากลัวไอ้มาโจชูทุนันทองก้อนนาปรัวลูใส่สนิทกุทอกสนิทลูกเกาเช่าจางมูปิ่มปรัวไอ้ทอมชูทุนันอินนันเดียแบ่งทางว่าใส่ชื่อกว่าอินนันตักกุสูจงนาพระจิสรากบะและไงมีคุณนาคุณมีนาจะปันหนึ่งคำมองดันเชียครั้งชมูชมัดโมทากังก้าไอเทียท่านล้มครัดว่าบูไอเดเทียมเรนอินนันมองตัวมีพรมปาตีพงนาอาชังเวออมิชาเทียอินนันกุงพันพระจิสินชปันลำเดียนาจะปันหนึ่งคำมองดันเชียครั้งชมูชมัดโมเทียคุณมีมีพรมชมูชมัดโมว่ามาจมทำชามาดงว่าอมชาละไงแต่ลู่นูไอจะปันหนึ่งขับกระแซมาจันอองตังลู่ไล่ทอมกว่ามิงตั้งปาตีพงนี้คุณมิงกว่ามองดันติ่งทะกันนางคร่าคร่าเรียละไงลูกข้องกระทองละไงจังโมสโรตัสไซชูทูนันอินันนากงพันพาจีชินสปันโมลามเดียนามิงตันคงอมชานิแพะจนล้มล้านนาก็มิ่งตั้งปาตีพงอาสุยานีแพ้อาจารย์อาวะเชียหนึ่งขับครัดว่าใส่มองดันติ่งหน้านีแพ้คุณมิ่งนาจงมานีจงลงลำจะครึ่งก้อยโมทะมาดิชตัวนาคูสุนดอกครัดว่าลุงไงลูกข้องกระทงลุงไงจางโมทะครัดสมัติไอเชียชกรรมชาณีอาโมยมังสารุปยังยันกนองคอมไอชลวยชื่อกัววันยีตัวเรียนีเทียร์เรามชาวุพงอาช่องคันโกความขัดวันนาครังกบ่าไอคูตุงคูมจันหนึ่งคำมีพอมนาลามสกุลไอมองชวามชาชมุชมัดโมทะท่านล้มขัดวาใส่ชิงมีจักรจ่าเอมลีชื่อกรุ่นิงชะตาสนิทะมิสูลีกงผูเพะกันยาโกกับสัตก้าไอครมใส่ชูทูนันเกรยูปวนมีเกรมจินนาจะเท่ามร้อนไออันเทียลีกงผู้แพ้ตัวมสันเองก็ครับเองเรีย

ยอนเชมินมากคาเทียอามิวชาเทียรัดลังอากราวกบ่าไอจินยามคำเดียนกราวงังกรินกราวมะกราวกรังไอมินอาจำเทียชองเดียคอมครัดวันนาอามิวาเพียนวาเทียกษัตริย์จิคันมิดพอมไอเพียนวาเทียกษัตริย์จิคันไอเชเรียงาไอชื่อเกรยอนไอเทียประลุดวมซารู้อยากจำเจ้ามงแตนชื่อชกันมชานิเพมิดดุมมิดพอมลำชกุดจิมราสิมซาลำยันพาจีดูชูพงนีเทียกษัตริย์ขันนามตูสีนาปีนจังไออุปงลูรูครุมกจันกาเดียวามันไอวาเพะดุมสันมรูมยังลำจอมมิดสมรูมิดมสินจอมกชินหนึ่งรุมนางนีเทียมันก็ปัดชิงตั้งต้นไอลำเสียงเก่าอันเทียพาไรยวนนะงากาดาวุไอทูทูนันเทียวันหยีตัวยันลีกงผู้ใส่เก้าครุ่มแม่มังคังเทียเชียงไอชื่อกาชปราจะพองเทียจีซุ่มไอมกครุ่มดุบลำตั้งชนะด้านในจะพองจูจุมมาไอฉันมราชมชานีเพะอาจารย์อาวะจับละจังนามงชวามชานีเพะมิชลันชปรัญญานาคูชีชวนมาไอกวมิงตั้งตุชูนีกวมเร่นเรียละตัดคุณนาต้าเดียนทางว่าไอ้วันหยีตัวเพะลำกวไปสักเก้าใส่ลูกกูสักเก้านามิงจะพันกวล้มไอ้ชูทูนันจะพองงดไอ้ทอมต้าเดียว่าไอ้ลำแกลเก้าหน้าชาเชย้อนเชมบรูนากวยเก้าลุงอ่ะไอ้ชิงเดียนสกูสักเก้าครุ่มนาเจไอ้มันเอชูทูนันนนท่ามินรองไอ้ความมิงกวมิซูลีกงผู้เทียมิซูวันยีตัวยันเพะย้อนเชมยิมาดูแน่จะพองกบะตึงยังจูจมบุไอชะตามจัตถะปาตีมาจมพงก่อนนาพีชวนแพร่พระแน่กตาชูทูนันจังซีรัวอู่ฮั่นเรียนีคุมิงก่อนนาช่างให้เดียรมัดวาเซ่ชิงมีจักขู่จ้าเอมลีชิจักขู่นิงชะตาชื่อปลงไงยาชนีชูทูนันมีผ่อมปาตีวุ่นผ่อมพงอากษาคุณนาะมองมาสาปงปันจะพองนั้นว่าล้อแม่กษานียองเทเราคือกบ่าไอเทียนอัมมันถึงหนูเดียลงวันนาะคือปองไอมองดันนั้นแต่ตัวไอป่วยกบ่าถะว่าล้อมหนูไอมีว่ามองดันนั้นแต่ตัวตนไอทอมชูทูนันอาชวาพังแรงนาะจินาตึงตากงพันผาเจือพารันฉันสปันมูกันสลังรับตัวมากามาดูมีว่ามงแต่มงจังชาแม่กันนี้เทียกงพันผาเจือขู่มาตึมไข่ไอวนจบพงพงอุ่มมีผอมปาดีพงเป็นโจกันมาไล่ตึ้งย่างอุ่มมีผอมปาดีพงเป็นโจตึ้งย่างอุ่มมงแต่มงจังชากระซารับตัวรับตัวหนึ่งโบเต่าเรียไอมากำลิ้นนี้กุมแพลเลยว่าใส่ชิงมีจักขู่ตาเอจักขู่เชื่อมลีเนียงชะตามลีท่าชูทูนันโกเปิดจิงโกเวมาใส่สักกว่าจะคู่ชิมงานิงดูใส่ชื่อกว่าสมไรเลกากระจูลำเทียมาสู่อาพยับลำง่าไอ้มงดันยอนเชียนลำเทียกะกะโมเปี้ยวโตจีเหอเกอจีฟงเยจีงูไอ้กุมเย่เลกานีกาตาอเมริกามงดันนาคุยเธอมันอะจิงดูลำเลกาละตาปุงงูไอ้กาชกบเลการูชามงดันนะเนี่ยเคลาโซฟัวอะรูชามงดันทากระเดกรองหวยปยนนะมิชดังลูงวยกาชกบเลกาจามันิมงดันนะตระเจ็ดผาจีหนึ่งครึ่งนี่แทนอะมิงปร้องไอฉาลาสุทุรูชิชัวงวยเลกานี่กระเดชโปรยูเซเลกาอันเดนียะแต่นี่ดูคระกระนังครั้งกุนเรย์โนร้องอะไอชิงจิมชายองมุยเปียวซิมซาลูยังกรามาคราพรมาติมตุพอดุมนาลำง่ายมงากระทองมลีชมูชมัดมูลำหนึ่งขับกระซับอาจารย์ชิมลีเนียงครุ่มไล่วายูจงความมงจึงชากุมสันมงดันแต่โตตนไอลำครุ่มไล่วายูไอชูทูนันประติ่งมงดันอาลำเพะมาดูฤทธิ์คูยูลามงจวมงมชานีเพะจวระสติตรงเรียมจวมชายองไม่ยองเอจะพูดคุ้งก้าไอมีว่ามงดันว่าเอามชาละไงแต่รู้ใส่

0: 光壮汤州磅河，
1: 晴光壮壮汤州磅河，
0: 晴空万万孤单伴人行，
1: 晴空万万孤单伴人行。
2: สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่แล้วอาขิงบอกเลยเขาอ่อนกันมาถ่อมขามห้องตีถ่อมนิ่งยินอันเป็นใจเฮือจริงห้องนั้นบอกเหอะพี่น้องเขาตั้งไหนจิกถ่อมเสียงฮับถ่อมขามอันห้องว่าปล่อยสวน

야, 무튼 나 바이나루나 무컨고 쌈 아묘샤니 자 콩가스 만조 아이 무컨지 쌈 아묘샤니고 무두시두 아이 자 로숑아마 아이

您能来回说认识呢，这就马过小楼是什么阿克都太拉近了。我被有阿里一年阿姆年目过阿里一岁没马得拿到家来。

地光土海孤光，合肉肉火油好金素板，合肉肉孟汉美南岸，快放先合带沙生门外。

0: 地方土海古广合约药好有好金属板合约药门槛没那么难贵方先合带啥生活管
1: มีทางผู้ฟังต่างได้อยู่ย่ำนี้ที่เหี่ยวกำครับบานหงลงซุ้มไต่สนาอัดน้ำงาม

างลงคลองไส้ทั้งลงน้ำเผาต่างลงน้ำเมใส่ขำทั้งน้ำเมหงโขลูกตีมึงเดี่ยมทั้งมึงบ่ลูกตีมึงเหี้ยนเสียงเพราะงั้นภาษาไทยอยู่กินนั่นไม่อยากเห่าเตี้ยวเข่าบันไตเฮิ่นไตไปก็มักสมดกวานเตปูผ้ากี่เพยงามพร้อมขืนโตหวานของดงซุ่มต้องรู้ตรงหน้ากว่างลานังเขาตึงไหวข้าปะหิมบันหิมของไตตุนโปกตุนเพียวตุนกอยางเดตุนก้าซอกระตั้งหมากเป่าดมปัดปิ้วอยู่ใหญ่ๆในบานเป็กไก่มูมาผอมหู้ควายข้างควักติมทุนสปาทะฟงหนีเหตุปื้อบีไซดาสมีกว่างป้องผาซ้ายแห่งตั้งห้ามถองบ้านคงไต้จิงเปลี่ยนดีมากหาวกินผาซ้าไต้จิงบ้านเมื่อนอ่อยโดตันนั่นแหละผาซ้าไต้เป็นผาซ้าอันขักไก่อาดาฮัดทันหูฮีดหูกว่างมีข้าวหนีตันขึ้นนั่นมีความหูดิกโตมีโหวหันกันเตี่ยมเดกการขับฝันตรงได้นั่นผาซ้าหนึ่งผาซ้าไต่อุ้งอาจว่ามีกำคับกำไผ่เป็ดหอยโดยไปปล่อยให้มาเส้นเดียวอยู่ไต่กว่างป้องผาซ้าแห่งต่างจอบเมียนห้ามถองโว่ห้ามกันเตี่ยมเดกันคับฝอนผาซ้าไต่ก็ได้ปงเนื่องเพิ่งกว่างผาดงได้ดังกำคับกำไผ่เมื่อก่อนเขาเจ้าสุทุนเดนางมโลนาดังกาซิบโฮเจ้าคำดือเดนางโป้ขับห้องเนกูตบเปียงปิ้นเตียนยินเตียนซื้อออกมาได้เด๋ข่าวหัวหันกันเต็มโซสักหัดหามไก่ตบเปียงปิ้นเตียนยินนี่มีโมยาไต่มงลงซา

空地法và dạng sòng xây phú ni tàng tàng. Cầm khắp cầm phẩy, ăn quất ở ma mấy nị, mì cầm khắp nằm hạ, nàng xí hạ phạ can, nà xa mi xây thoáng đúng phẩy quảng, ải đường phú ni tàng tàng. Cầm khắp nằm xiên hổ, ăn môn nị, mì bản mương tì nâng, ăn xa ạt nằm ngạm phú nị, tàng xác hạt hạ xíp tô, cô khắp ma thương bất điều hạc muôn hoàn dụ khắp bao yếm phẳng bất cài cầm đẻo cầm khắp vùng nỉ hạc tàu lử tăng bất đề trung cổ đề tăng nơ đột bất điều cầm khắp cầm phỏn ăn muôn hoàn muôn nỉ cổ quất bèng hoặc ma lông đai đề phổ quân trang khắp trang phỏn cổ khẩn nhảy ma lông đai điểm mà mươn sân hạ trang phỏn tàu mê đàn สนาเป่าปีมเต๋ากงเสียนกู่สนาจังครับเจียนเชี่ยวฝงกระทั่งจังครับผู่หนมก้นกั้มอีได้แก้วปิ้นห่ำอีหนอดเดจังครับจังฝอนกว่าใหญ่หนากะบ้านมาลงได้ข้าวฝอนอันดื้อสาเนฝอนนางนกเสาสุทุนเดหนังโลนหนาสังคันซุกเส้นมุนเหยิมมโนวันอู่เปียมเดซั่นดอกผามกนอนฟงหนีหัวหันกันเตี่ยมข้าวขับฝอนภาษาไต้หวันหากเป็นหัวหันกันเตี่ยมเดการขับฝอนแห่งภาษาจุ้งขวานันปุ่นหนึ่ง

초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 타타.

您好，我是李丹，这里是品质时代最具影响力的人文地理类节目《云南新闻地理》。

通过人文说地理，通过地理说人文，跟随我的声音和音乐，带您进入云南的地理空间。

야, 무던 나 바이나루나 무컨고 쌈 아묘샤니 자 콩가시 만조 아이 무컨지 쌈 아묘샤니고 무도시도 아이 자 로숑아마 아이

您能来和孙认识呢，这就骂过小楼是什么阿克都太垃圾了。我被有阿里一年阿姆年不过阿里一岁没骂的那都搞来。

0: 哎。
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 云南广播电视台民族广播。
3: 那好科普机的
4: 正破价贴五千出柜
3: 当代十三分呐
5: 你孙我媳妇
6: 广播涵盖更广
1: 不同的语言传递同一个声音
2: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴
7: 地广土海孤广ครับยกโย่ขวดอยู่เข้ากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไปน้ำดำคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมนวน
8: ดีกองโถไห้กู้กวางครับยกโย่ขวดอยู่เข้ากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไปน้ำดำคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมนวน
9: มีทางผูกข้างต่างได้อยู่ย่านนี้ที่เหี่ยวกำครับบ้านหงบ่งซุ่มไต่สนาอัดน้ำดำ

lồng khoang say, thắng lồng nằm hảo. Tắng lồng nằm mê sai khảm, thắng nằm mê khủng khổ. Lúc đi mừng đẹp, thắng mừng bố. Lúc đi mừng hiển giang, phong ảnh phá xa tay chủ kiến nặn. Mấy nhà hảo tiêu khẩu bàn tay, hơn tay bay. Cố mặc sủng độc văn, đê bú phá, kỳ phơi ngảm khóm khứn, tô bản khủng đồng xung. Toàn đô tung nà quảng la nặng, khẩu đứng vậy khá bạc. Hiếm bản hiếm khổng tay, tuần bốc tuần phêu, tuần cô giang, đê tuần ca sơ, ca tăng mạc bảo. Đồn bạch biếu dù dây dày. Nay bản biết cậy mô ma, phẩm hô khoải, khăn khoạc tim thun. Sa bà thạ phong nhị, hết bơ bị say đà xa mi, quảng vong phạt xa hẹn tăng ham thoảng. Bản khổng tay, chính biển đi mà. Hào kín phạt xa tay, chính văn mướn ỏi đó tán nàn đẹp. Phạt xa tay, bên phạt xa, ăn khắc cậy a đa hát than, hu hít hù quảng, mì khao nỉ tản hưng nản. มีความหูดิกโตมีหัวหันกันเตียมเดกันขับฝันตรงได้นั่นภาษาหนึ่งภาษาไต่อุ้งอาจว่ามีกำคับกำไผ่เปียดหอยโดยไปปล่อยให้มาเส้นเดียวอยู่ไต่กว่างป้องภาษาแห่งต่างจอดเมียนห้ามถองหัวหันกันเตียมเดกันขับฝันภาษาไต่ก็ได้ปงเรื่องเครื่องกว่างหาตรงได้ตั้งกำคับกำไผ่เมื่อก่อนเขาเจ้าสุทุนเดนางมโลนาหนังกาสิบโฮเจ้าคำดือเดนางโป้ขับฟงเนกกุตบเปียงปิ้นเตียนยินเตียนสือออกมาได้แต่เขาหัวหันกันเต็มโซสักหาหามไก่ตัวเปียงปิ้นเตียนยินนี่มีโมยาไต่มงลงซา

พงใส่ฝาว่าเจียงสองไซฟุ้งนีต่างๆกำคับกำไผ่อันกดออกมาใหม่นี่มีกำคับหนำหาหนังซีหาพักันนาซามีไซทองดุ้งไผ่กวางไอโด่งฟุ้งนีต่างๆกำคับหนำเสียงหออันมนนี่มีบันเบื้องตีหนึ่งอันสะอาดน้ำงามฟุ้งนีต่างสักหัดหาสิบโตกูขับมาถึงประเดี๋ยวหากม้วนวันอยู่ขับเป้าอิ่มฟังประกายกำเดวกำขับฟุ้งนี่หากเต้าหรือต่างพระเดชจุ้งกูเตะต่างเนอโรกประเดี๋ยวกำขับกำฝ่อนอันม้วนวันม้วนนี่กูกดเป้งหวังมาลงได้เตะผู้กุญจังขับจังฝ่อนกูขึ้นใหญ่มาลงได้เตี่ยมมาเมื่อสนาจังฝ่อนเต้าไม่ดันสนาเป่าปีมเต๋ากุ้งเสียนกูสนาจังครับเจียนเสี่ยวฝงกระทั่งจังครับผู้หนุ่มก้นกั้มอีได้แก้วปิ้นขำอีหนอดเดจังครับจังฝอนกว่าใหญ่หนากะบันมาลงได้ข้าวฝอนอันดื้อสานีฝอนนางนกเจ้าสุทุนเลนางโปรนนาสังคันซุกเซินมุนเหี่ยมมโนวันอู่เปียมเดซั่นดอกผามกนอนฟงหนีหัวหันกันเตี่ยมเขาขับฝอนภาษาไต้หี่หากปิ้นหัวหันกันเตี่ยมเดการขับฝอนแห่งภาษาจุ้งขวานันปุ่นหนึ่ง

您好，我是李丹，这里是品质时代最具影响力的人文地理类节目《云南新闻地理》，以不一样的格调深入你的记忆。

通过人文说地理，通过地理说人文，跟随我的声音和音乐，带您进入云南的地理空间。

您能来后孙认识呢这就骂过下路是什么阿克都太拉近了我被有阿里一尼阿姆尼姆过阿里一岁别骂的那么干嘞。